สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่4พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้นำของญี่ปุ่นและออสเตรเลียได้ออกแถลงการร่วมโดยระบุถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจแนวทางเหล่านี้มีประเด็นหลักอยู่ที่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานแร่ธาตุที่สำคัญอาหารและทรัพยากรสำคัญอื่นๆนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นได้หารือกับนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียในวันจันทร์ที่4พฤษภาคมการประชุมสุดยอดครั้งนี้จัดขึ้นที่กรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียและใช้เวลาประมาณ90นาทีผู้นำญี่ปุ่นกล่าวในช่วงเริ่มต้นของการประชุมว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุนี้เธอจึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีแนวคิดคล้ายกันมาหลายปีแล้วและเรียกออสเตรเลียว่าเป็นผู้เล่นอันดับต้นๆสำหรับความร่วมมือเช่นนั้นนางทากาอิจิเสริมว่าหวังว่าญี่ปุ่นและออสเตรเลียจะมีบทบาทนำในการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคภายใต้วิสัยทัศน์Indo-Pacific ที่เสรีและเปิดกว้างฉบับปรับปรุงใหม่นอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังเห็นพ้องที่จะตอบสนองต่อการปิดช่องแคบฮอร์มุสในทางปฏิบัติด้วยความเร่งด่วนและเร่งดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งสองขออภัยครับทั้งสองฝ่ายจะมีอุปทานพลังงานที่มีเสถียรภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเสนอสิ่งที่เขาเรียกว่ากระบวนการด้านมนุษยธรรมเพื่ออพยพเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุสในขณะเดียวกันอิหร่านระบุว่าสหรัฐได้ตอบรับข้อเสนอใหม่ล่าสุดของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่นายทรัมป์ระบุเมื่อวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมว่าความพยายามในการอพยพเรือที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสจะเริ่มขึ้นในเช้าวันจันทร์ที่4ตามเวลาตะวันออกกลางนายทรัมป์ตั้งชื่อกระบวนการนี้ว่า Project Freedom โดยกล่าวว่ามุ่งเป้าช่วยเหลือเรือที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในตะวันออกกลางเขากล่าวต่อไปว่าหากกระบวนการด้านมนุษยธรรมนี้ถูกขัดขวางไม่ว่าในทางใดก็ตามน่าเสียดายว่าการขัดขวางนั้นจะต้องถูกจัดการด้วยกำลังนายอิบราฮิมอาซิซีประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านเตือนผ่านโซเชียลมีเดียว่าการแทรกแซงใดๆของสหรัฐในช่องแคบฮอร์มุสจะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงยังไม่แน่ชัดว่าการอพยพเรือจะดำเนินการจริงหรือไม่สมาชิก7ประเทศของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน OPEC Plus ประกาศว่าจะเพิ่มโควต้าการผลิตรายวันมากกว่า 180,000 บาร์เรลในเดือนมิถุนายนการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถอนตัวออกจากกลุ่มชาติสมาชิกรวมถึงซาอุดีอาระเบียและรัสเซียออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมหลังจากการประชุมออนไลน์โดยระบุว่าจะเพิ่มโควต้าการผลิตขึ้นอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศเมื่อวันศุกร์อาหรับเอมิเรตส์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นผู้ว่าการธนาคารกลางของจีนเกาหลีใต้และประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ยืนยันถึงความสำคัญของความเป็นเอกภาพและความร่วมมือในภูมิภาคท่ามกลางความขัดแย้งกับอิหร่านพวกเขาได้ออกแถลงการร่วมว่าด้วยประเด็นนี้ในการประชุมที่เมืองซามาร์กันด์ประเทศอุซเบกิสถานเมื่อวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมนางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเป็นประธานร่วมในการประชุมกับผู้แทนจากฟิลิปปินส์ในช่วงเริ่มต้นของการประชุมเธอเน้นย้ำว่าการประสานงานในระดับภูมิภาคมีความสำคัญยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรายงานระบุว่าผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นอันเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นความขัดแย้งที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวคณะผู้แทนของญี่ปุ่นได้อธิบายกรอบการทำงานเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินรูปแบบใหม่แก่ประเทศต่างๆในเอเชียซึ่งญี่ปุ่นประกาศเมื่อเดือนเมษายนเพื่อช่วยเหลือประเทศเหล่านั้นจัดหาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในแถลงการร่วมผู้เข้าร่วมประชุมยืนยันถึงความสำคัญของการทำรงระบบพหุภาคีและการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและความร่วมมือในระดับภูมิภาคให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดสันติภาพและวงจรการเติบโตที่ดีในทวีปแอฟริกาภายใต้นโยบายอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะให้การสนับสนุนและประกาศเมื่อวันเสาร์ที่2พฤษภาคมเมื่อวันอาทิตย์ที่3นายโมเตงิได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับนโยบายของญี่ปุ่นต่อแอฟริกาในการประชุมสัมมนาที่กรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาเขากล่าวถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความเป็นอิสระและความสามารถในการฟื้นตัวของประเทศต่างๆเพื่อรักษาและเสริมความแข็งแกร่งของระเบียบระหว่างประเทศเขากล่าวว่าญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนและความร่วมมือที่จำเป็นในทุกด้านนายโมเตงิกล่าวว่าญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับความพยายามในการเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจใหม่สำหรับยุคปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นได้ย้ำคำเรียกร้องของเขาที่มีต่อรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านให้เรือที่ยังคงอยู่ในอ่าวเปอร์เซียสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในระหว่างการเยือนประเทศเคนยาในแอฟริกาตะวันออกนายโมเตงิได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอาร็อกชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมตามเวลาญี่ปุ่นการสนทนาครั้งนี้จัดขึ้นตามคำขอของอิหร่านและใช้เวลาประมาณ20นาทีนี่เป็นการสนทนาทางโทรศัพท์ครั้งที่5ระหว่างรัฐมนตรีทั้งสองนับตั้งแต่เดือนมีนาคมนายอาร็อกชีได้อธิบายให้นายโมเตงิฟังถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศของเขากับสหรัฐซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเมื่อไม่นานมานี้กับสหรัฐด้วยจากนั้นนายโมเตงิกล่าวว่าญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการหยุดยิงจะยังคงอยู่และการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในเร็ววันและนำไปสู่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายเขายังเรียกร้องให้อิหร่านแสดงความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่อีกด้วย NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าซานริโอเปิดพิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดยามานาชิวัดในเกียวโตกับพื้นห้องขัดเงาที่สะท้อนภาพเขียวชอุ่มงามสงบหุ่นเชิดกลคารากุริดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้มาเยี่ยมชมเทศกาลทากายามะและวิธีทำแก้วจากหนังสือพิมพ์เคล็ดลับง่ายๆเพื่อปกป้องชีวิตของคุณสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่10เกี่ยวกับการถามราคาสินค้าครับ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามเป็นตัวเอกในบทสนทนาของเราทำมาที่ร้านขายเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์กับอายากะเพื่อนของเธอทำอยากจะได้เครื่องเป่าผมค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทเรียนที่10กันครับ
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ?これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか?
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか
4: ?9900円です。
2: え、高すぎます。
0: まあ、どうかんぱいティーラバンタッツ、クラブ。
1: たむつんてぃでへんくるんぱうぽんまくまいらいしにっか。
2: たくさんありますね。
0: みやややえれいなか。
1: แล้วอายากะก็พูดว่า
3: สุดยอดเลย
0: ใช่ไหม
1: จากนั้นอายากะก็บอกให้ทำดูเครื่องเป่าผมแบบอื่นๆค่ะ
3: これはサラサラヘア
0: นี่ทำให้ผมสลวย
3: これはツヤが出るタイプ
0: นี่คือชนิดที่ทำให้ผมเงางาม
1: ทำถามว่า
2: へいくらですか
0: เท่าไหร่คะ
1: อายากะดูแต่เห็นว่าราคาบนป้ายแค่เขียนเป็นตัวแดงๆว่ากำลังลดราคา
3: เซลล์って書いてある
0: เขียนว่าลดราคา
3: 聞いてみよ
0: ลองถามดูเถอะ
1: ทำเรียกความสนใจของพนักงานขาย
2: すみません
0: ขอโทษค่ะ
2: このドライヤーはいくらですか
0: เครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไหร่คะ
1: ทางพนักงานตอบว่า
4: 9900円です
0: 9,900 เยนครับ
1: ทำตกใจและพูดว่า
2: เอ๊ะ高すぎます
0: เอ๊ะแพงไปค่ะ
1: ทำถามราคาของเครื่องเป่าผมได้แต่เสียดายที่ราคานั้นเกินงบของเธอค่ะ
0: สำนวนหลักของวันนี้คือเครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไหร่คะ
2: このドライヤーはいくらですか
0: คำว่าแปลว่านี้และ
5: ドライヤ
0: ーคือเครื่องเป่าผมคำว่า
5: วะ
0: คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อการสนทนาของประโยคและ
5: いくら
0: เป็นคำบ่งชี้คำถามแปลว่าเท่าไหร่ต่อไปคือจุดสำคัญประจำวันนี้ครับในการถามราคาสิ่งของถามว่าเท่าไหร่ครับ
5: いくらですか
0: แล้วก็ใช้คำใดคำหนึ่งที่เราเคยเรียนไปแล้วเพื่อถามได้นะครับนี่นั่นโน่น
5: これそれあれ
0: เช่น
5: これはいくらですか
0: นี่เท่าไหร่คะและเมื่อทราบวิธีเรียกของสิ่งนั้นก็แทนที
5: ่これそれあれ
0: ด้วย
5: このそのあの
0: แล้วใส่คำนามที่ใช้เรียกของสิ่งนั้นลงไปครับ
1: อ๋อสำนวนหลักของเราจึงเป็นเครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไหร่คะโคโนโดรายาวะอิกระเดสกะนั่นเองนะคะลองฟังแล้วพูดตามค่ะ
5: อิกระเดสกะโคโนโดรายาวะอิกระเดสกะ
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาในร้านกันครับลูกค้าถามราคาของจากพนักงานครับ
6: すみませんこの炊飯器はいくらですか
4: 8700円です
0: และนี่คือความหมายครับ
6: すみません
1: ขอโทษค่ะ
6: この炊飯器はいくらですか
1: หม้อหุงข้าวใบนี้เท่าไหร่คะ
0: คำว่า
5: ซุยฮังกิ
0: คือหม้อหุงข้าว
4: 8700
1: เยนです8700
4: เยน
1: ครับ
0: คำว่า
7: เอ็ง
0: คือเยนซึ่งเป็นหน่วยเงินของญี่ปุ่นครับ
1: มาฟังแล้วพูดตามเลยค่ะ
5: このซุยฮังกิはいくらですかすみません この炊飯器はいくらですか？
0: มาลองดูครับจะถามราคาของหูฟังที่วางขายอยู่บนชั้นสูงๆยังไงและเมื่อของสิ่งนั้นไกลจากทั้งเราและพนักงานขายจะใช้คำว่า
6: あのあの
0: วางก่อนหน้าคำนามคำว่าหูฟังออกเสียงว่า
6: イヤホンイヤホン
0: เชิญครับ
2: すみませんあのイヤホンはいくらですか？
0: มาถึงช่วงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องครับก่อนหน้านี้เราเรียนรู้ถึงวิธีนับถึง10
6: 10
0: คราวนี้เราจะเรียนไปถึงตัวเลขที่มากขึ้นครับก่อนอื่นคือเลข2หลักการนับหลัก10อย่าง20 30ก็แค่เพิ่มคำว่า10หรือ
6: 10
0: เข้าไปที่หลังตัวเลข2ถึง9ครับลองนับจาก10ไปถึง90เป็นภาษาญี่ปุ่นกันครับจะได้ว่าอย่างนี
6: ้10 2030 40 50 60 70 80 90
0: ต่อไปคือเลข3หลัก100หรือ100คือ
6: 100
0: แล้วก็เหมือนก่อนหน้านี้ครับเพิ่ม100
6: 100
0: ต่อท้ายตัวเลขตั้งแต่2ถึง9ก็จะได้เท่านั้น100ครับ
1: งั้น200พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือนิต่อด้วยฮิยาคุก็จะได้นิยาคุ
0: ครับแต่การออกเสียงมีจุดที่อาจสับสนเล็กน้อยนะครับสำหรับ300ออกเสียงว่า
6: 300
0: 600ออกเสียงว่า
6: 600
0: และ800ออกเสียงว่า
6: 800
0: ไปถึง1000ก็คือ
6: 1000
0: ตรงนี้การออกเสียงจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับ3000ออกเสียงว่า
6: 3000
0: 8000ออกเสียงว่า
6: Hasseng.
0: การบอกตัวเลขนั้นจะไล่จากหลักสูงๆไปยังหลักต่ำๆครับเช่น 1,234 ออกเสียงว่า
6: 1,234
0: ครับมาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
2: たくさんありますね。すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
7: ハルさんの知恵袋。
1: ได้เวลาของถุงความรู้คุณฮารุแล้วค่ะวันนี้เราจะแนะนำธนบัตรและเงินเหรียญที่ใช้ในญี่ปุ่นค่ะ
0: ญี่ปุ่นมีธนบัตร4มูลค่าครับคือ 1,000 2,000 5,000 และ 10,000 เยน
1: ไม่ค่อยเห็นธนบัตรเก่าๆหรือยับๆเลยนะคะ
0: ครับก็เพราะว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะรวบรวมธนบัตรที่ฉีกขาดกลับไปโดยเร็วเพื่อนำไปทำลายและออกใบใหม่มาแทนครับอย่างธนบัตร 1,000 และ 5,000 เยนจะมีการนำออกไปจากระบบหมุนเวียนทุก1หรือ2ปีและมีใบใหม่เข้ามาแทนครับ
1: ได้ทราบมาว่าธนบัตรใบใหม่ๆก็มีบทบาทเฉพาะด้วยนะคะ
0: ใช่ครับเมื่อจะมอบเงินสดเป็นของขวัญอย่างเช่นสำหรับงานแต่งงานหรืองานฉลองอื่นๆก็จะใช้ธนบัตรใหม่ใส่ซองเป็นการฉลองสำหรับโอกาสนั้นครับ
1: อย่างนี้นี่เองนะคะ
0: ส่วนเงินเหรียญของญี่ปุ่นมี6ชนิดครับได้แก่1เยน5เยน10เยน50เยน100เยน500เยนนะครับแล้วก็โปรดระวังว่าตู้ขายของอัตโนมัติไม่รับเงินเหรียญ1เยนและ5เยนครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ
1: ในบทเรียนต่อไปอย่าพลาดติดตามนะคะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan